0: แหละค่ะ
1: กาบานมาไกลกาบานใหญ่บากาสิตาน
2: น
1: าจายเนื้อมูมาลูสร้างเวิร์กงามดีสุลวกู
0: อามาดกันยา
3: Terima kasih Nak Eng.
4: Dengar kami program Rentak Dangdut Pupu Bangsa
3: hari 3 pukul 5.15 minit lemai
4: YFM Begulai Sejalai.
5: Rentak Dangdut Pupu Bangsa.